0: น้องแม่น้องอยู่จะมาของสีก้อยเหรอแม่
1: ไม่มีก้อยเลยผมไม่รู้กินเสียว่าไอ้เราพาในเวก็ว่ามีสิวตาฟอออกก่อนเชื่ออีกก่อนนะเนี่ยซื้อไปก๋วยเตาไม่แค่ก๋วยเหลวรู้แล้ววะ
0: เชื่อก็ต้องเชื่อ
1: แต่ซื้อก๋วยเหลวมาตุ๋นเชื่อได้ไหมเชื่อคนไหนมาตุ๋นก็ได้ยังคนนุ้ยเชื่อเลย
0: ไอ้ยาตาบอกนะว่านี่แน่เอาว่าจะซื้อตุ๊กี้เอาว่าไม่บอกเราเชื่อเอาซื้อได้ทุกคนจังแต่ต้องไม่รับดิ
1: เอาลูตัวตุ๊กี้ลูต้องงานกูแม่เอาลูตีตุ๊กี้เอาลูกงเชื่อจุเชื่อลูกงบ่เชื่อจุบ่เชื่อไปไปไม่บอกยังลูต้องมาตุ๊กี้ยังไม่ยังเลย
0: เอาเราล่ะเดี๋ยวอาน้องเลยแค่นี้เองล่ะ
1: บ่อาย
0: ดิ
1: รองเท้าต้องหยาบลูกบ่กันลูกงกันสิลูกยิ่งเดียวแต่ไปแต่ซื้อก๋วยเตี๋ยวบ่ตุ๋นเช
0: ื่ออ๋อตอนนี้ตอนนี้แต่ละ

0: น้องแม่น้องอยู่จะมาของสีก้อยเหรอแม่
1: ม
0: า
1: ไม่ก้อยเลยผมไม่รู้กินเสะว่าไอ้เราพันนี่เว้ยเขาไม่มีสิตาฟอออกก่อนแค่อีกก่อนนะแน่ซวยไม่ก๋วยเต้าไม่แค่ก๋วยเดียวรู้แล้ววะ
0: เจ้าก็ต้องเชื่อ
1: นั่นซื้อก๋วยเดียวมาตุ๋น
0: อ๋อตอนนี้แต่ละ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: estoy. ¿Listo, eh? ¿Una luz y buena?
1: 我家来摸摸啊！
2: 哦，阿个老是借了，哎，来借的。哎呀，把我下去的啫，看老看的。
3: 哦，
4: 哈哈。哎呀，我家里都干啥啦？这里是干啥？
1: 是的。เราซื้อจีจิ้มมันจะขวางห่อที่บ่เลย
4: ห่อห่อมีแล้วเอาตุ๊กแกหรือมอยล่ะจีจิ้มก็จะต้องกำจ่าย
1: ไอ้ยาดิคัดอยู่ที่เขาจ่ายจ้าในเจ้าสีแหละในเจ้าตุ้ยเลยเขาจะมองมือหลีก็ซื้อกินทิศ